กันหน่อยทักตักมิลโลชมิงเลียนี่ที่นารอนสะดูค่ะสีวันเลสังอ่ะอันนี้อดุดเลตานะกันไงทักตูรีแรงดังดารังอาชายันตีเจที่ลานี้วันรัวตินอารอนสะดูนะเฮลพอตูอินเฮลาอพอไลเฮียนินอารมณ์เสียทักโดนเลเฮียนกริงอ่ะอัดหุ่นเลตินเตเลอัดหุ่นเตฮีไอ้เมื่อมาตินอาสะดูเฮียนินอพวตูริลรูอังมิลปุยตักยานินอรุณสัจวักบุกันิอิลาวัยทางอูเลียงดังดารังชายันตีเจติลาบันเลรวดินอรุณสาง

ังไงคลาตาคาฉันนำตัวละลิสูติหลาละรันมุนิตเอาชงสักนี้อ่ะแล้วสิ่งกับพ่ออันนี้ได้เรียนมินิสมนี่ปังอ่ะอันนี้อ่ะได้เรียนมินิสมลีเคียงฮิซายฟักกินหุ่นกันมังโดนันนี่นาจีเซียสังเตกันี้อ่ะหุ่นกันมังเฮาเซลโดนะดิสวานีนะเฮมิโตตาฮิอานีนะหลากันง่ายทะเลอ่ะซายฟักกินหุ่นเฮมิเซกเมนโซอ่ะฮิจวนฮินดีหลาค่ะกันง่ายคลาชุนซอมโดนอันนี้สิลาชัดเปียใจกันอินโอยังอ่ะคงไงน้ำมักมวยเลยดวมติลารันสังเฮลาฮิซาปลาจังเลลินนี่

อ๋อเลซีเจเทียนก็เรียนกันในเราจุยฟอนกระวยแต่ไหมรันทีนี้นี่เอก็เรียนในเราก็จนฟอนรวยไม่ขังไอเราจะใจเราเห็นหน้าว่าสดเลยโดนเราเวหุ่นโดนกับเราหัวหุ่นตัวกับเราจ้างเราอ่ะทีเอ้ใครอีหัวหุ่นหุ่นขมิ้นหุ่นขานี่ไม่ยัดตัว Alright guys, I'm gonna have to say goodbye for now. I will be back for you guys again at 11:20 a.m. Facebook Live currently don't get it okay 11:20 a.m. I will be live on Facebook and I think I might be able to take in your song requests if you guys behave, so stay tuned for that as well. Alright, this is Backstreet Boys, everybody, and this is RJ Tete saying goodbye for now. You're listening to Akashvani Aizol FM 100.7.

ังไงทาตาคาบ่อยมามรอลตินคูมติหลานี่อาทยามตักแมนสตูคาซีวานัลโลมาอันนี้กันดูเอ็มเอ็มเตะมีดังคูมจียงกวางบีกันมีตาเล่กันริรูกันทินลุงจงซงอ่ะตู้มาตุกเหล่าหินอมเวชินอันนี้ตัวขัดยังขัดจู่หัวหิมแก้วเวลาอันลู่นี่ที่กันชัดค่ะบ่อยมามรอลตินคูมติหลากันไงท่าดีบ่อยเตะกันดีซุนซอมซัดโดนะดีบ่อยเตะติดตัวในทรงทรงที่ต่างกันหลานังอ๋อกันดีบ่อยเตะอีเตะกันดีบ่อยเตะเตะมีทางหมดสกินง่ายสักอย่างพี่พี่สร้างหลุนปุยสักนี่

อยากกชวานีไอซัวเลฟิมซาเวซาพอยต์ปัสสรีอจังปวนสวาอันนี้ดาร์คัดเลมินิตสมงาอันนี้อตุนาจวนซายมวยหุ่นกันมังเฮาดอนตุนชุมาอาฮิอาเลงเซมลามวยตักตักอิงกันอินออยดอนอันนี้ดาร์นีเลมินิตงาเคลงหุ่นกันมังดอนามินิตสมปังงากันเนียจวนลาฮิปะทุมเบลกันง่ายทัดเฮตุระง่ายละอาการละกาคามิเซชคาเชียร์ตุรินเราทนจวนิงจุงกันเชียร์ที่เนียนจวนินหุ่นเดปโปกันมังนวลเดียวตัวร่างไอละ6033373370ค่ะนี่ในทอนเทียร์งันนี้โอ้จวนินอาจจะเสียสังเตกันนี้อ่ะอินตันแล้วมวยตักตักรันชอบชักเลยด้วยนั่นนี่ปารีสูนกันที่มาสับเปล่างะพูโลเลงปารีสูนเอาไว้จูที่นี่มหินีท้าไปนะสักไงหลัง